จะได้นางจะได้สอนให้ใกล้ในสองเปอตาน้องนางตึกฝือจงส่งกระตึกฝือเวจงส่งกระนาปอกใต้ในการซื้อปอกเด้อโฉบเป็ดบุยผางปอกใต้ทึ่ง

จะได้จะได้นะจะได้สอนในทำไรในสอนเปิดตาลงนางสึกฝืนจุ่มส่งกระสึกฝืนเอาไว้จุ่มส่งกระนาปลอดไรในการซื้อปลอดโดยฉุกเป็ด